โซอามื้อกึกยี่ฮวาอามื้อกึกยี่เอ็งอาวาอามวุตักตีวุตักอามซิวกตีอาฮะอาฮะฮือโซโยโกโซโยโก